0: Şeyler! Hey, 李坤三娃
1: ยีเยช่องน้องไว้อ่ะงารู้เนี่ยแหน่เว้ยเมนูล้วนๆเนี่ยเป็ดตั้วลงยะมั้ยชินล่ะเมนูอกูเจ็ดๆตับไล่ลงยะได้กว่ามะคั่นเลซ่าတော့ลำไม่ลงเนี่ยเลซ่าไปดิเมนูเลซ่าบัวอ่ะบาทะเหมียกูโลจีนน่ะถ้าเนี่ยไอ้ติกะลูยูเหลือเอาไปตั้วจ่ามาโหลเสตั้วปုံးมุโลอีเมติโหเตียวบ่ไม่ไกลมุล่ะตู้ก็ตีคอแกซันคอแกซัน
2: Yoksa hepinizi öldürürüm. Duydun mu beni? Hepinizi öldürürüm. O kadını istiyorum.